0: สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ
1: แต่วันนี้หลังจากที่หนังได้ฉายแล้วก็เนี่ยผ่านการเสวนามาเป็นไงบ้างครับ
2: ดีนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันก็น่าจะเป็นคนดูคนญี่ปุ่นกลุ่มแรกที่เจอก็
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยวกับผมเอกรินทร์บำรุงพักครับนี่ก็คือบรรยากาศยามค่ำในย่านชิบูย่านะครับเรากำลังเดินไปส่งคุณอุ้ยรัชภูมิบุญบัญชาโชคผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องผีใช้ได้ค่ะหลังการฉายรอบปฐมทัศน์ในญี่ปุ่นจบลงคุณอุ้ยก็ได้พูดคุยตอบคำถามต่างๆจากผู้เข้าชมด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเองครับสัปดาห์นี้เราจะมาคุยกับคุณอุ้ยกันต่อรวมถึงเรื่องราวชีวิตส่วนตัวตั้งแต่วัยเด็กซึ่งชื่นชอบวิดีโอเกมของญี่ปุ่นแล้วก็มีส่วนที่ทำให้คุณอุ้ยกลายมาเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ที่คว้ารางวัลใหญ่จากเทศกาลหนังเมืองคานในวันนี้นอกจากนี้คุณอุ้ยก็ยังเล่าถึงเบื้องหลังของการหาสถานที่ถ่ายทำฉากห้องตรวจฝันที่ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในหนังไซไฟหน่อยๆด้วยครับว่าได้มายังไงเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณอุ้ยกันต่อดีกว่าครับ
4: ทีนี้อยากจะให้เล่าเรื่องตัวเองนิดนึงก่อนที่จะมาเป็นผู้กำกับหนังเรื่องนี้ฮะในมุมที่อาจจะไม่เคยพูดหรือ คนไหนยังไม่เคยถามแต่ตัวเองอยากเล่าอะไรเงี้ย
2: ก็คือจริงๆก็เรียนหนังมาแต่แรกเรียนหนังตั้งแต่เรียนปตรีและเรียนที่ดีเทสจุฬาฮะแต่ว่าตอนเรียนก็คิดว่าคงไม่ได้มาทำหนังเพราะรู้สึกว่าพอเรียนไปรู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ค่อยชอบคนเยอะๆงานออกกองมันเป็นงานแบบมันเจอคนมากมายเป็นผู้กำกับมันเป็นอะไรที่แบบต้องตอบคำถามแบบเอาอะไรเอาอันนี้เอาอันนี้จะให้เขาเดินให้เอ็กซ์ตาเดินเข้ามาอย่างไรอะไรเงี้ยไม่เหมือนมันต้องสื่อสารคนเยอะแล้วผมรู้สึกว่าไอ้เหี้ยกูไม่น่าชอบมั้งน่าจะไปทำอะไรอะไปทำอะไรเงียบๆดีกว่าก็เลยไปเขียนบทอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งจริงๆก็รู้สึกว่าเออก็ไม่ค่อยตังก็ไม่ค่อยดีน่าจะไปทำอย่างอื่นน่าจะไปทำพวกโพสต์พวกตัดต่อเนี่ยทำงานไม่ต้องเจอคนเยอะแต่ว่าก็รู้สึกว่าอาจจะมีรายได้กว่านี้แต่ว่าก่อนหน้านั้นน่ะก็เป็นคนอยากเป็นนักเขียนก่อนฮะเหมือนแม่ก็จะชอบพูดว่านักเขียนน่าจะเป็นคนที่อ่านหนังสือเยอะแล้วผมก็เลยพยายามที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองมั้งการเขียนอะไรเงี้ยด้วยการพยายามจะไปหานิยายอ่านหาวรรณกรรมมาอ่านอะไรเงี้ยคือเหมือนกับว่าเราอ่านนิยายอ่านเรื่องสั้นเพราะจะได้รู้ว่าอ๋อมันมีเรื่องแบบไหนบ้างนะคนอื่นเขาเขียนเรื่องยังไงเขาเล่าเรื่องยังไงเขาใช้ภาษายังไงภาษาสวยมันเป็นยังไงวรรณศิลป์คืออะไรอะไรเงี้ยฮะแล้วพอเราพยายามเรียนรู้เองแล้วตอนนั้นก็เป็นเด็กมัธยมก็จะพยายามแบบบ้าอ่านหนังสืออ่านอะไรก็ไม่รู้อ่านแบบเห่อๆมากเลยอ่านแบบเข้าห้องสมุดหยิบวันสองวันอ่านจบเล่มหนึ่งเลยฮะแต่ว่าขณะกันพ่อผมเป็นคนชอบดูหนังมาก
4: อย่
2: างมีพ่อผมซื้อเมกาซีนหนังเข้าบ้านทุกเดือนอะไรเงี้ยเออแบบเกือบทุกหัวเลยมั้งที่มันออกในไทยในช่วงนั้นนะตอนผมเด็กอะไรเงี้ยก็จะมีหนังสือหนังอ่านแล้วก็มีร้านเช่ามีอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออนอกจากการเรียนรู้เรื่องการเล่าเรื่องผ่านการอ่านหนังสือแล้วเนี่ยเราน่าจะลองไปดูหนังเพราะหนังมันก็เป็นการเป็นสื่อเล่าเรื่องเหมือนกันแล้วน่าจะง่ายกว่าด้วยคือหนังสือมันใช้เล่มนึงมันอ่านแบบเป็นวัน
4: อ
2: ะหนังมัน2ชั่วโมงจบอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเริ่มดูหนังเยอะๆด้วยแล้วก็บางทีหนังสือนิตยสารหนังที่อยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยมันก็จะมีพวกคอลัมน์นักวิจารณ์อะไรเงี้ยเราก็จะพบว่าไอ้เรื่องที่นักวิจารณ์รีวิวดีๆเนี่ยเราไม่รู้จักหมายถึงว่ามันไม่ใช่หนังแบบมันจะไม่ใช่หนังที่เพื่อนเราจะคุยที่โรงเรียนอะหนังมันจะเป็นหนังแบบหนังอะไรก็ไม่รู
4: ้
2: เออซึ่งบางทีร้านเช่าแถวบ้านก็มีบ้างไม่มีบ้างอะไรเงี้ยดูแล้วก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ว่าเหมือนกับมันมีความเสพติดบางอย่างที่เราอยากรู้เราร้อนวิชาหรืออะไรเงี้ยเราอยากรู้อะไรเงี้ยเราก็สอบแสวงหาว่ามันมีร้านขายร้านเช่าที่แบบไปหนังที่มันแบบไม่ได้ฉายไทยอะไรเงี้ยเขาก็ไปหาเอาอะไรมาลงเถื่อนบ้างอะไรบ้างเลยฮะเออทำซับไทยเองบ้างอะไรเงี้ยก็ เราก็เริ่มเรียนรู้เราก็ดูเยอะขึ้นเรื่อยๆเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันสนุกว่ะไอ้หนังที่มันไม่เหมือนกับอะไรที่เราคุ้นชินเลยฮะมันก็สนุกว่ะก็พออันนั้นคือช่วงมัธยมแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอออยากมาเรียนหนังแต่พอมาเรียนแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราน่าจะไม่ได้เหมาะกับการทำหนังไหมนะหมายถึงออกกองไหมนะอะไรอย่างเงี้ยฮะก่อนจะเป็นนักเขียนเคยอยากเป็นนักเขียนเกมเพราะว่าเล่นเกมญี่ปุ่นเล่นไฟนอลแฟนตาซีเราชอบเนื้อเรื่องแล้วก็ตอนเด็กลงไปประถมเลยจะชอบมากแล้วชอบรู้สึกว่าทำไมเกมมันมีเนื้อเรื่องวะเพราะว่าเกมสมัยนั้นอะเพย์หนึ่งอะไรเงี้ยมันจะเป็นภาษาญี่ปุ่นก่อนแล้วมันต้องรอเป็นปีมั้งก่อนมันจะมีเวอร์ชันภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยแล้วสมัยเด็กๆอะไอ้เกมพวกเนี้ยเราสมัยผมประถมอะไอ้เกม RPG มันจะเรียกว่าเกมภาษาคนไทยจะเรียกว่าเกมภาษาเพราะว่ามันไม่ใช่แอคชั่นมันไม่ใช่เลยมันเหมือนกับว่ามันมีแต่คนคุยกันอะเป็นภาษาญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเด็กมันเล่นอะไรวะมันสนุกตรงไหนวะเพราะว่ามันมีเนื้อเรื่องมันไม่เข้าใจอยู่แล้วเลยแต่ว่ามันจะมีเกมออกมาสักวีสองวีอะมันต้องมีคนเขียนบทสรุปอะคนแบบซึ่งไอ้คนนี้ไม่รู้ญี่ปุ่นเหมือนนะแต่มันจะเขียนมาทั้งเรื่องมันเกิดขึ้นในเกมเงี้ยแล้วเราก็อ่านเออสนุกว่ะหมายถึงว่าอ่านที่เขาเขียนมาว่าเนื้อเรื่องมันคืออะไรเออสนุกดีว่ะก็เลยมีช่วงนึงที่ผมรู้สึกว่าตอนเด็กๆอ่ะอยากจะเป็นคนเขียนเกมคนคิดเนื้อเรื่องให้เกมแต่ว่าผมว่าณตอนนั้นมันยากกว่าเป็นคนทำหนังอีกในฐานะของเด็กที่อยู่ในไทยเหมือนกับว่าแปลว่าเราต้องมาทำงานที่ญี่ปุ่นหรืออะไรเงี้ยคือผมนึกไม่ออกมันไม่มีภาษากำเกมในไทยอ่ะที่แบบว่าเราเขียนเกมแล้วเรานึกไม่ออกว่าเราต้องไปเรียนหรือต้องไปทำอะไรหรอเราถึงจะไปทำตำแหน่งนี้ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าในฝั่งนึงอ่ะผมรู้สึกว่าเออเราชอบเนื้อเรื่องแล้วเราชอบถึงขั้นว่าเราต้องออกไปเล่าให้พ่อแม่ฟังว่าเราเล่นเกมแล้วเนื้อเรื่องมันเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกเออเราชอบกันเราเรื่องแล้วมันค่อยๆไล่มาฮะแล้วเราค่อยแบบว่าเออเราค่อยอยากเป็นนักเขียนถ้าเราเขียนเกมเนื้อเรื่องเกมไม่ได้เราเป็นนักเขียนแบบเขียนหนังสือเขียนเรื่องสั้นเขียนนวนิยายอะไรมั้ยแต่ไม่เคยเขียนอะไรเลยเนี่ยหมายถึงเคยเขียนเรื่องสั้นได้แค่เรื่องเดียวแล้วก็ไม่เคยเขียนเลยเพราะว่าเป็นคนติดรีเสิร์ชมั้งเหมือนกับว่าเราจะต้องรีเสิร์ชเยอะๆก็แล้วคือเราอ่านจนเราไม่กล้าเขียนอะไรทีนึงอะไรเงี้ยฮะแต่เราความอยากเป็นนักเขียนค่อยเปลี่ยนไปเป็นเราอยากจะทํางานเกี่ยวกับสายหนังอะไรเงี้ยฮะแล้วก็มาเรียนหนัง
4: ช่วงถ่ายทําเนี่ยช่วยเล่าเบื้องหลังให้ฟังนิดนึงนะฮะมีอะไรสนุก
2: ๆอ๋อก็จะทำงานกับอะมนุษย์นักแสดงอะมนุษย์ที่อาจจะแปลกมากก็ความจริงมันค่อนข้างจะราบรื่นนะฮะในความรู้สึกผมคือมันยากอย่างที่ว่าฮะมันยากอย่างที่มันควรจะยากอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้แบบโหเครื่องดูดฝุ่นพังทุกคิวอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่มันก็คนจะชอบถามว่าเจอผีไหมผมไม่เจอผมว่าเป็นคนไม่มีเซนส์แต่ว่าก็จะมีแบบว่าที่ถ่ายไม่มีอะไรแต่ว่าโรงแรมที่เราไปพักเนี่ยที่ไหนวะระยองมั้งช่วงที่ไปถ่ายพวกน่าจะใช่แล้วแบบมันมีอุ้ยผีมา มันมีแบบว่า
4: สัมภาษณ
2: ์มันมีแบบว่าอะไรนะทีมงานเจอผีในห้องเจอเด็ก7ขวบอะไรเงี้ยทำไมรู้ว่าเป็นเด็ก7ขวบผมก็ไม่รู้เหมือนกันคือแบบว่าตื่นมาอุ้ยมีเด็กยืนอยู่ที่ปลายเตียงอะไรเงี้ยแต่ว่าผมไม่เจอเลยผมถ่ายหนังมันเหนื่อยมากครับอาจจะมีว่าที่สนใจเช่นคือเพื่อนผมคนนึงอ่ะเขาก่อนช่วงถ่ายทำก่อนจะถ่ายอะไรเงี้ยช่วงเตรียมตัวอะไรเงี้ยเขาเป็นนักเขียนบทแล้วเขาก็เป็นพวกแบบดูไพ่ทาโร่ด้วยผมก็จะมีความกังวลกระวายใจก็ชอบให้เขาดูไพ่ให้แล้วนอกจากเขาเป็นดูไพ่เนี่ยเขาเป็นสายไหว้กราบไหว้พระพิฆเนศด้วยอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบดูไพ่ไปแล้วเขาคุยกับพระพิฆเนศอะไรคือเหมือนเหมือนคุยกับคือผมก็ฮะแล้วเขาบอกว่าให้ผมอ่ะไปไหว้พระพิฆเนศแล้วผมจะได้โลเคชันโลหนึ่งที่ทำให้หนังมันแบบเอลเวทขึ้นมีมูลค่าขึ้นผมก็อ่ะผมก็ทำผมก็เชื่อแล้วเหมือนกับไม่ได้ดูหนังยังนะฮะ
4: ดูนะ
2: ไอห้องที่เป็นห้องน้ำหนามอ่ะ
4: คือ
2: ตอนแรกอะหาไม่เจอคือผมแค่แบบว่าอยากได้ห้องแลบแล้วทีมโลก็ไปห
4: า
2: แล้วก็แบบว่ามันก็ยังไม่เจออะไรที่น่าสนใจจนอยู่ดีผมก็ไปไหว้อะไรเงี้ยแล้วก็ผ่านไปสองสามวีคมั้งเขาก็แบบว่าเจอห้องนี้อยู่ธรรมศาสตร์รังสิตแล้วผมก็แบบโหเฮ้ยไม่เคยคิดว่ามันมีในประเทศนี้มาก่อนไม่เคยคิดว่าจะมีอะไรอย่างเงี้ยในเมืองไทยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันโหมันประหลาดมากเลยอะไรเงี้ย
4: คือที่เห็นในภาพนั้นคือไม่ได้แต่งอะไร
2: ไม่ได้แต่ง
4: อ้าวเหรอ
2: มีอยู่จริงมีอยู่จริงมันเป็นห้องที่ไว้แบบ ไว้ทดสอบรถไฟฟ้าแบบขับเทสลาเข้าไปครับขับเทสลาขับรถที่มันแบบเป็นรถไฟฟ้าขับเข้าไปแล้วเหมือนกับว่าไม่ต้องขับหรอกเอาเข้าไปในรันแล้วมันจะปล่อยคลื่นอะไรเข้ามาแล้วดูว่ารถมันยังแบบใช้ได้ไหม อะไรอย่างเงี้ยฮะคือผมก็ไม่เข้าใจกระบวนการเหมือนกันแต่ว่าโดยทรงแล้วเหมือนว่าไอ้ที่เป็นดําแหลมอย่างเงี้ยมันเหมือนไว้สะท้อนคลื่นอะไรอย่างเงี้ยฮะครับ
4: เห็นในหนังมีพูดถึงเรื่องหนังสือเล่มนึงที่พูดถึงเรื่องการประท้วงในปีนั้นนะฮะในสมัยนั้นเนี่ยคุณอุ้ยทำอะไรอยู
2: ่ติดอยู่ในบ้านฮะก็ผมว่าคนกรุงเทพจำนวนมากในตอนนั้นน่าจะติดอยู่ในบ้านแล้วก็ตามข่าวผ่านโซเชียลมีเดียแล้วก็ดูคนทะเลาะกันบนอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยฮะแล้วผมว่าตอนนั้นคนมันโกรธมากๆทุกฝ่ายเลยนะแล้วก็บางทีเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมฝั่งที่ทุ่มเถียงหรือว่าด่าทอไม่พยายามเข้าใจอีกฝั่งขนาดนั้นวะหรือว่ามองเขาแบบเลวร้ายอะไรอย่างเงี้ยมันประหลาดอะฮะแล้วผมว่าที่ประหลาดตามมามันอาจจะเป็นหลังจากที่เหตุการณ์มันจบแล้วมีบิ๊กคลีนนิ่งเดย์อะไรก็มันประหลาดมากสำหรับผมอะไรเงี้ยที่ของการชะล้างคือบางทีคนมันออกไปแล้วมันแบบเขาใส่เสื้อเขาเหมือนกับว่าเขาจะช่วยทำให้เมืองมันกลับมาปกติอะไรเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกว่ามันเป็นกระบวนการที่ก็มันตรงตัวมากเลยเหมือนมันเป็นการล้างฟอกอะไรอย่างเงี้ยฮะฟอกบาปฟอกความผิดให้หายไปอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกแปลกแปลกเหมือนกันใช่ครับ
4: แล้วเหตุการณ์นั้นอ่ะได้มีส่งผลกระทบอะไรกับชีวิต
2: มันไม่ได้เลยตรงขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันเหมือนมันผมว่าคนที่ผ่านตรงนั้นน่ะมันอาจจะต้องรู้สึกว่าการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่เราไม่ได้ลอยตัวเหนือความขัดแย้งหรือการเมืองเลยฮะมันมีผลกระทบที่เชฟชีวิตเราแบบรูปธรรมอะไรอย่างเงี้ยฮะประมาณใหญ่ๆนึงเลยฮะผมว่าแต่ว่ามันไม่ได้แบบอะไรอ่ะมันไม่ได้เชิงแบบว่าเรารู้จักเรามีคนที่รู้จักโดยตรงหรืออะไรตรงนั้นที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเลยฮะเรา

0: เราเหมือนกับเป็นชาวเน็ตจำนวนมากเลยบางที่รู้มันผ่านอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่ามันมีคนที่สูญเสียหรือได้รับผลกระทบจริงๆเกิดขึ้นจริงๆณตรงนั้นจริงๆอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อะไรที่เกิดขึ้นเมื่ออดีตมาแล้วที่เรายังเกิดไม่ทันมันเกิดขึ้นตรงที่ที่เราเหมือนเดินผ่านบ่อยๆในกรุงเทพอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าคือผมว่ามันทำให้เกิดสำนึกอะไรบางอย่างบางสำนึกทางวิธีคิดอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มีผลแบบเชิงเพอร์ซันแนลแบบชีวิตเราโดยตรงอะไรขนาดนั้นอะไรครับ
1: ครับคือในหนังก็จะมีการเหมือนสร้างขึ้นมาก็เป็นบริบทของใครอะไรอย่างนี้เนาะแต่พอเอาไปฉายในต่างประเทศหรือไปฉายในคานหรือตอนนี้กำลังจะมาฉายที่ญี่ปุ่นเนี่ยห่วงไหมครับว่าคนดูเขาจะเข้าใจอะไรแค่ไหน
0: ก็ห่วงความจริงก่อนสร้างเสร็จตอนเขียนอะไรก็ห่วงประมาณหนึ่งคุยกับโปรดิวเซอร์ก็บ่อยแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าเราก็เคยดูหนังประเทศอื่นแล้วเราก็ไม่เข้าใจไม่ได้รู้ประวัติศาสตร์ประเทศนั้นขนาดนั้นเลยเงี้ยแต่แล้วผมรู้สึกว่าถ้ามันสนุกหรือว่ามันมีอะไรสนุกน่าดูเราก็ดูมันจนจบแล้วถ้าเราอยากรู้เราก็ไปหาต
1: ่
0: อผมรู้สึกว่าถ้าหนังมันสากลพอมันจะเล่าอะไรที่โลคอลมากๆก็ได้คือผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่คอนเทนต์ที่จะเป็นอิชชูแต่ถ้าเกิดถ้าวิธีเล่ามันสากลคนดูที่ชอบอ่ะเขาก็จะมีวิธีการที่เขาจะรีเลทมันกับรีเลทตัวเองกับหนังอ่ะเช่นคล้ายๆประเทศฉันมั้งอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแต่ละประเทศมันคงมีความพยายามของการทำให้ลื
1: ม
0: การพยายามทำให้ลืมโดยรัฐหรือโดยคนมีอำนาจอะไรเงี้ยที่ทำที่แบบอาจจะมีความผิดอะไรบางอย่างแล้วพยายามที่จะทำให้มันหายไปอะไรเงี้ยฮะ
1: ญี่ปุ่นนี่คือประเทศที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย
0: น่าจะท้ายสุดแล้วญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ช้าประมาณ
1: แล้วคาดหวังอะไรกับการมาออกฉายที่ญี่ปุ่นครั้งนี้
0: จะได้กินของอร่อยมาก็ของกินก็ไม่รู้ครับก็หวังว่าคนดูจะชอบอะครับคือผมรู้สึกว่าค่อนข้างประทับใจที่เหมือนกับว่าดิสทริบิวเตอร์ที่เนี่ยก็ดูพยายามโปรโมทเยอะเหมือนกันค่อนข้างอาจจะเยอะมากกว่าหลายๆประเทศเลยมั้งที่ไปฉายที่เข้าฉายปกติอะไรเงี้ยเห็นคัทเอาท์เห็นไม่รู้เลยเหมือนกับว่าเขาทำอะไรเยอะทำบุ๊กเลตมาอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนกับว่าก็เมอร์ชันไดเยอะดีเนาะแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็อยากเจอเพราะว่าเดี๋ยวผมมาวีคเอนด์แรกก็น่าจะมี Q&A หลายรอบมีการได้เจอก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงเพราะผมรู้สึกว่าภาพญี่ปุ่นน่าอาจจะชอบอะไรเป็นเพี้ยนไม่รู้เหมือนกันหรือเพี้ยนไปไม่รู
1: ้พอหนังฉายไปนี่ปีนึงได้แล้วเนาะ
0: ครับ
1: ก็จะมีเสียงวิจารณ์โน่นนี่นั่นเข้ามาทั้งด้านบวกด้านลบเรื่องอะไรมีอันไหนที่อ่านแล้วรู้สึกโดนใจ
0: อ๋อจริงๆผม
1: อยากตอบ
0: คือที่เวลาผมชอบเวลาแบบคนบอกว่าแบบใครจะไปคิดว่าหนังเกี่ยวกับผีเครื่องดูดฝุ่นมันจะมาไกลขนาดนี้คือเหมือนกับว่าต้นเรื่องมันเหมือนดูเทรลเลอร์ดูตัวอย่างอ่านเรื่องย่อแล้วก็ดูเป็นหนังผีต้องๆติ๊งท้องแต่พอดูสักพักอะไรวะมันเหมือนมันไปเรื่อยไปเลยตะเลิดเปิดเปิดซึ่งผมรู้สึกเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียคือผมรู้สึกว่าผมโดนด่าเพราะมันไปเรื่องอื่นพร้อมๆกับที่โดนชมเพราะมันไปเรื่องอื่นนี่แหละแล้วก็รู้สึกว่าก็ไม่เป็นไรหมายถึงว่ามันก็คนมันชอบเราไม่สามารถทำให้ทุกคนชอบอยู่แล้วอะไรเงี้ยบางคนแบบว่าทำไมมันไม่ทำแค่มันไม่ใช่แค่หนังผีขึ้นดูฝุ่นวะทำไมมันต้องไปเรื่องประวัติศาสตร์การเมืองด้วยอะไรเงี้ยบางคนก็จะแบบว่าโหไม่คิดเลยว่าจากสิ่งนี้จะไปสู่สิ่งนี้ได้อะไรเงี้ย
1: คำถามท้ายๆแหละสมมุติว่าต้องเขียนบทปรับบทใหม่แล้วต้องเปลี่ยนให้ผีไปสิงในอุปกรณ์อย่างอื่นอยากจะคิดว่าควรจะไปสิงในอุปกรณ์ไหนแล้วก็เพื่อให้มันเข้ากับบริบทของญี่ปุ่น
0: อ๋อจริงๆมีอันนึงอย่างบังเอิญก็คือตอนที่ถ่ายนะตอนที่เตรียมงานสร้างฮะก็มีไปดูโลเคชั่นหลายที่แล้วโลเคชั่นที่เป็นบ้านดร.พอลในเรื่องฮะมันเป็นบ้านอยู่ตรงเขาใหญ
1: ่
0: จริงๆแล้วมันเป็นผมจะไม่ผิดนะมันเป็นบ้านวิศวะเยอรมันแต่ว่าก็จำได้ว่าตอนที่เราเดินดูอยู่ในบ้านนะฮะเราเดินเข้าไปห้องน้ำเขาอะแล้วห้องน้ำเขามันเหมือนเป็นแบบซ่วมอัตโนมัติอะมันก็แบบติ๊งตองฮัลโหลฝามันก็เปิดขึ้นมาเลยผมก็ถ้าอีแนทไปอยู่นี่ก็ตลกดีนะแนทไปอยู่ในซ่วมไฟฟ้า
1: สมมติว่าเนี่ยมาญี่ปุ่นเนี่ยคิดว่าเขาอยากพูดอะไรตอนนี
0: ้คอนนิจิวะก็คงอยากให้คนมาดูหนังมาเอาใจช่วยไม่รู้เหมือนกันครับ
2: นี่คือเนื้อหาทั้งหมดของรายการดนตรีพาเที่ยวกับผมเอกรินทร์บำรุงพักในวันนี้ครับก่อนจบรายการเรามาอำลากัน

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่17สิงหาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเจ้าหน้าที่ในจังหวัดชิบะทางตะวันออกของกรุงโตเกียวรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1คนหลังเกิดฝนตกหนักเป็นประวัติการทำให้ยอดผู้เสียชีวิตรวมเป็น10คนทางการเมืองชิบะรายงานว่ามีรถยนต์ประมาณ 2,500 คันถูกทิ้งไว้หลังน้ำท่วมรถและกำลังดำเนินการเคลื่อนย้ายรถเหล่านั้นอยู่กลุ่มเมฆฝนหนักเริ่มก่อตัวในจังหวัดชิบะเมื่อเย็นวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมทำให้มีฝนตกหนักเป็นประวัติการภายในเวลาเพียงครึ่งวันเมืองชิบะมีปริมาณน้ำฝนประมาณ3เท่าของค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนตลอดเดือนสิงหาคมผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันคนใหม่เป็นชายช่วงอายุ30ปีเจ้าหน้าที่ระบุว่าเขาเสียชีวิตจากพิษคาร์บอนมอนอกไซด์หลังจากใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่บ้านในเมืองชิบะระหว่างที่ไฟฟ้าดับเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดกล่าวว่าบ้าน2หลังถูกทำลายเสียหายทั้งหลังบ้าน11หลังได้รับความเสียหายครึ่งหนึ่งและบ้าน29หลังได้รับความเสียหายบางส่วนน้ำท่วมส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนเกือบ 1,500 หลังในช่วงวันเสาร์ที่15ถึงวันอาทิตย์ที่16เจ้าหน้าที่ทางการเมืองชิบะพบรถยนต์ที่ถูกทิ้งไว้ประมาณ 2,500 คันบนถนนที่อยู่ในความดูแลประมาณ 2,000 คันถูกทิ้งไว้ข้างทางและประมาณ500คันกีดขวางการจราจรเจ้าหน้าที่ระบุว่าประมาณ300คันถูกเคลื่อนย้ายไปไว้ข้างทางแล้วผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นด้านภัยพิบัติจากฝนกล่าวว่าคาดว่าน้ำฝนปริมาณมากท่วมถนนส่วนที่ลาดเอียงเล็กน้อยอย่างรวดเร็วและพัดพารถแท็กซี่ไปในจังหวัดชิบะทางตะวันออกของกรุงโตเกียวศาสตราจารย์อุชิยามะโมโตยุกิจากศูนย์วิจัยและศึกษาด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยชิซูโอกะได้ตรวจสอบจุดเกิดเหตุที่ผู้โดยสารรถแท็กซี่เสียชีวิตในเมืองซากุระเมื่อวันเสาร์ที่15สิงหาคมจุดเกิดเหตุเป็นเนินลาดเล็กน้อยที่แทบจะดูเหมือนเป็นทางราบทอดยาวประมาณ120เมตรโดยความสูงลดลง2เมตรจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกอาจารย์อุช

อิยามะกล่าวว่าคิดว่าน้ำที่ล้นจากแม่น้ำใกล้เคียงและน้ำฝนปริมาณมากจากพื้นที่โดยรอบได้ไหลทะลักลงสู่ทางลาดทำให้เกิดมวลน้ำที่มีกำลังมากพอที่จะพัดพายานพาหนะได้เขากล่าวว่าเป็นการยากที่จะสังเกตเห็นทางลาดที่ไม่ชันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อฝนตกพร้อมเสริมว่าผู้คนที่อยู่ด้านที่ต่ำกว่าอาจไม่มีเวลารับมือเพราะสถานการณ์เลวร้ายลงอย่างรวดเร็วเขากล่าวว่าจังหวัดอื่นๆก็มีพื้นที่ที่มีสภาพทางภูมิศาสตร์คล้ายคลึงกันอยู่และแนะนำให้ประชาชนตรวจสอบภูมิประเทศในละแวกบ้านของตนโดยพึงระลึกไว้เสมอว่าความแตกต่างของระดับความสูงเพียงเล็กน้อยก็สามารถนำไปสู่ภัยพิบัติร้ายแรงได้สหรัฐและเกาหลีใต้ได้เริ่มการฝึกซ้อมทางทหารร่วมประจำในวันจันทร์ที่17สิงหาคมโดยมีเป้าหมายเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินในคาบสมุทรเกาหลีการฝึกซ้อมอูชิฟรีดอมชิลด์ในเกาหลีใต้จะดำเนินไปจนถึงวันที่27สิงหาคมการฝึกซ้อมนี้จะรวมถึงการตอบโต้การโจมตีด้วยโดรนและการโจมตีทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงการที่เกาหลีเหนือส่งกำลังทหารไปยังรัสเซียสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานว่าการซ้อมรบภาคสนามในปีนี้จะมีขนาดเล็กกว่าปีที่แล้วกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือออกแถลงการเกี่ยวกับการฝึกซ้อมร่วมเมื่อวันศุกร์ที่14โดยระบุว่าจะแสดงจุดยืนที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในการปฏิเสธภัยคุกคามหรือการท้าทายใดๆโดยใช้สิทธิในการป้องกันตนเองเกาหลีเหนือตอบโต้การฝึกซ้อมร่วมระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้อย่างรุนแรงเมื่อเดือนมีนาคมเกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธระหว่างการฝึกซ้อมทางทหารร่วมระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้และยังมีการยิงสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นขีปนาวุธในวันที่6และ12สิงหาคมด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมว่าเขาได้สั่งให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐลดขนาดการฝึกซ้อมทางทหารร่วมกับเกาหลีใต้ที่ได้วางแผนไว้ในโพสต์บนโซเชียลมีเดียนายทรัมป์กล่าวว่าเขาไม่พอใจข้อเท็จจริงที่ว่าสหรัฐได้ตกลงเมื่อนานมาแล้วในการเข้าร่วมการฝึกซ้อมทางทหารร่วมกับเกาหลีใต้โดยนายทรัมป์อ้างเรื่องที่เขามีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเป็นหนึ่งในเหตุผลนายทรัมป์ยังกล่าวอีกว่าการฝึกซ้อมเหล่านี้ไม่เพียงแต่มีค่าใช้จ่ายสูงโดยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่มาจากสหรัฐเช่นเคยแต่ยังส่งสัญญาณที่ไม่เหมาะสมและเป็นปรปักษ์อย่างสิ้นเชิงต่อเกาหลีเหนือเขากล่าวเสริมว่าเกาหลีเหนือไม่มีท่าทีคุกคามและให้ความเคารพมาโดยตลอดนับตั้งแต่ที่เขาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีนายทรัมป์กล่าวว่าด้วยเหตุนี้เมื่ออิงจากความจริงที่ว่าสายเกินไปที่จะยกเลิกผมจึงได้สั่งการให้รัฐมนตรีกระทรวงสงครามพีทเฮกเซตลดขนาดการฝึกซ้อมทางทหารร่วมกันลงอย่างมากทางการอินโดนีเซียระบุว่ามีผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันแล้ว53คนจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันเสาร์ที่15สิงหาคมที่บริเวณนอกชายฝั่งทางตะวันออกของประเทศแผ่นดินไหวที่มีขนาดหรือแมกนิจูด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะฟลอเรสยังสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนกว่า200หลังเจ้าหน้าที่จัดการภัยพิบัติประกาศยอดผู้เสียชีวิตเมื่อวันอาทิตย์ที่16โดยเจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการกู้ภัยในพื้นที่ใกล้กับจุดเหนือศูนย์กลางแผ่นดินไหวซึ่งถนนหลายสายถูกตัดขาดประชาชนกว่า 5,000 คนได้รับการอพยพหลังจากบ้านเรือนพังเสียหายการจัดหาอาหารน้ำผ้าห่มและสิ่งของบรรเทาทุกข์อื่นๆกลายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งรัฐบาลอินโดนีเซียระบุว่าได้ส่งเครื่องบินขนส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์จำนวน27ตันไปยังหลายพื้นที่ในคืนวันเสาร์ที่15รัฐบาลยังกล่าวเพิ่มเติมว่าได้ส่งกำลังทหารและตำรวจกว่า 3,500 นายไปยังภูมิภาคดังกล่าวแล้วผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ของญี่ปุ่นเติบโตในอัตราร้อยละ 1.1 ต่อปีในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนซึ่งเป็นการเติบโตต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่3ติดต่อกันสำนักคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้เผยแพร่ตัวเลขเบื้องต้นสำหรับไตรมาสเมษายนถึงมิถุนายนในวันจันทร์ที่17สิงหาคมซึ่งแสดงให้เห็นว่า GDP เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 จากไตรมาสก่อนหน้าด้วยปรับตามอัตราเงินเฟ้อแล้วการบริโภคส่วนบุคคลซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณครึ่งหนึ่งของ GDP ของญี่ปุ่น

ลดลงร้อยละ 0.02 จากไตรมาสก่อนรายจ่ายของภาครัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 และการส่งออกเติบโตร้อยละ 0.5NHK World Japan นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นผ่านวิดีโอสั้นในเว็บไซต์ของเราในสัปดาห์ที่แล้วมีวิดีโอสั้นชื่อว่าญี่ปุ่นรำลึกครบรอบ81ปีการทิ้งระเบิดปรมาณูเมืองนางาซากิแพทย์ปกป้องผู้ป่วยขณะเกิดแผ่นดินไหวช่วงผ่าตัดที่คุมาโมโตะเมืองมารุงาเมะเร่งผลิตพัดอุจิวะรับฤดูร้อนและเด็กๆร่วมการแข่งขันถูพื้นประจำปีที่จังหวัดชิมาเนะสามารถรับชมวิดีโอเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 เมกะเฮิรตซ์ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่17 สิงหาคม 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเจ้าหน้าที่ในจังหวัดชิบะทางตะวันออกของกรุงโตเกียวรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1 คนหลังเกิดฝนตกหนักเป็นประวัติการทำให้ยอดผู้เสียชีวิตรวมเป็น10 คนทางการเมืองชิบะรายงานว่ามีรถยนต์ประมาณ 2,500 คันถูกทิ้งไว้หลังน้ำท่วมรถและกำลังดำเนินการเคลื่อนย้ายรถเหล่านั้นอยู่กลุ่มเมฆฝนหนักเริ่มก่อตัวในจังหวัดชิบะเมื่อเย็นวันพฤหัสบดีที่13 สิงหาคมทำให้มีฝนตกหนักเป็นประวัติการภายในเวลาเพียงครึ่งวันเมืองชิบะมีปริมาณน้ำฝนประมาณ3 เท่าของค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนตลอดเดือนสิงหาคมผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันคนใหม่เป็นชายช่วงอายุ30 ปีเจ้าหน้าที่ระบุว่าเขาเสียชีวิตจากพิษคาร์บอนมอนอกไซด์หลังจากใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่บ้านในเมืองชิบะระหว่างที่ไฟฟ้าดับเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดกล่าวว่าบ้าน2 หลังถูกทำลายเสียหายทั้งหลังบ้าน11 หลังได้รับความเสียหายครึ่งหนึ่งและบ้าน29 หลังได้รับความเสียหายบางส่วนน้ำท่วมส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนเกือบ 1,500 หลังในช่วงวันเสาร์ที่15ถึงวันอาทิตย์ที่16เจ้าหน้าที่ทางการเมืองชิบะพบรถยนต์ที่ถูกทิ้งไว้ประมาณ 2,500 คันบนถนนที่อยู่ในความดูแลประมาณ 2,000 คันถูกทิ้งไว้ข้างทางและประมาณ500คันกีดขวางการจราจรเจ้าหน้าที่ระบุว่าประมาณ300คันถูกเคลื่อนย้ายไปไว้ข้างทางแล้วผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นด้านภัยพิบัติจากฝนกล่าวว่าคาดว่าน้ำฝนปริมาณมากท่วมถนนส่วนที่ลาดเอียงเล็กน้อยอย่างรวดเร็วและพัดพารถแท็กซี่ไปในจังหวัดชิบะทางตะวันออกของกรุงโตเกียวศาสตราจารย์อุชิยามะโมโตยุกิจากศูนย์วิจัยและศึกษาด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยชิซูโอกะได้ตรวจสอบจุดเกิดเหตุที่ผู้โดยสารรถแท็กซี่เสียชีวิตในเมืองซากุระเมื่อวันเสาร์ที่15 สิงหาคมจุดเกิดเหตุเป็นเนินลาดเล็กน้อยที่แทบจะดูเหมือนเป็นทางราบทอดยาวประมาณ120 เมตรโดยความสูงลดลง2 เมตรจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกอาจารย์อุชิยามะกล่าวว่าคิดว่าน้ำที่ล้นจากแม่น้ำใกล้เคียงและน้ำฝนปริมาณมากจากพื้นที่โดยรอบได้ไหลทะลักลงสู่ทางลาดทำให้เกิดมวลน้ำที่มีกำลังมากพอที่จะพัดพายานพาหนะได้เขากล่าวว่าเป็นการยากที่จะสังเกตเห็นทางลาดที่ไม่ชันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อฝนตกพร้อมเสริมว่าผู้คนที่อยู่ด้านที่ต่ำกว่าอาจไม่มีเวลารับมือเพราะสถานการณ์เลวร้ายลงอย่างรวดเร็วเขากล่าวว่าจังหวัดอื่นๆก็มีพื้นที่ที่มีสภาพทางภูมิศาสตร์คล้ายคลึงกันอยู่และแนะนำให้ประชาชนตรวจสอบภูมิประเทศในละแวกบ้านของตนโดยพึงระลึกไว้เสมอว่าความแตกต่างของระดับความสูงเพียงเล็กน้อยก็สามารถนำไปสู่ภัยพิบัติร้ายแรงได้สหรัฐและเกาหลีใต้ได้เริ่มการฝึกซ้อมทางทหารร่วมประจำในวันจันทร์ที่17 สิงหาคมโดยมีเป้าหมายเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินในคาบสมุทรเกาหลีการฝึกซ้อมอูชิฟรีดอมชิลด์ในเกาหลีใต้จะดำเนินไปจนถึงวันที่27 สิงหาคมการฝึกซ้อมนี้จะรวมถึงการตอบโต้การโจมตีด้วยโดรนและการโจมตีทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงการที่เกาหลีเหนือส่งกำลังทหารไปยังรัสเซียสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานว่าการซ้อมรบภาคสนามในปีนี้จะมีขนาดเล็กกว่าปีที่แล้วกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือออกแถลงการเกี่ยวกับการฝึกซ้อมร่วมเมื่อวันศุกร์ที่14โดยระบุว่าจะแสดงจุดยืนที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในการปฏิเสธภัยคุกคามหรือการท้าทายใดๆโดยใช้สิทธิในการป้องกันตนเองเกาหลีเหนือตอบโต้การฝึกซ้อมร่วมระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้อย่างรุนแรงเมื่อเดือนมีนาคมเกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธระหว่างการฝึกซ้อมทางทหารร่วมระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้และยังมีการยิงสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นขีปนาวุธในวันที่6และ12สิงหาคมด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมว่าเขาได้สั่งให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐ
ลดขนาดการฝึกซ้อมทางทหารร่วมกับเกาหลีใต้ที่ได้วางแผนไว้ในโพสต์บนโซเชียลมีเดียนายทรัมป์กล่าวว่าเขาไม่พอใจข้อเท็จจริงที่ว่าสหรัฐได้ตกลงเมื่อนานมาแล้วในการเข้าร่วมการฝึกซ้อมทางทหารร่วมกับเกาหลีใต้โดยนายทรัมป์อ้างเรื่องที่เขามีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเป็นหนึ่งในเหตุผลนายทรัมป์ยังกล่าวอีกว่าการฝึกซ้อมเหล่านี้ไม่เพียงแต่มีค่าใช้จ่ายสูงโดยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่มาจากสหรัฐเช่นเคยแต่ยังส่งสัญญาณที่ไม่เหมาะสมและเป็นปรปักษ์อย่างสิ้นเชิงต่อเกาหลีเหนือเขากล่าวเสริมว่าเกาหลีเหนือไม่มีท่าทีคุกคามและให้ความเคารพมาโดยตลอดนับตั้งแต่ที่เขาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีนายทรัมป์กล่าวว่าด้วยเหตุนี้เมื่ออิงจากความจริงที่ว่าสายเกินไปที่จะยกเลิกผมจึงได้สั่งการให้รัฐมนตรีกระทรวงสงครามพีทเฮกเซตลดขนาดการฝึกซ้อมทางทหารร่วมกันลงอย่างมากทางการอินโดนีเซียระบุว่ามีผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันแล้ว53คนจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันเสาร์ที่15สิงหาคมที่บริเวณนอกชายฝั่งทางตะวันออกของประเทศแผ่นดินไหวที่มีขนาดหรือแมกนิจูด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะฟลอเรสยังสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนกว่า200หลังเจ้าหน้าที่จัดการภัยพิบัติประกาศยอดผู้เสียชีวิตเมื่อวันอาทิตย์ที่16โดยเจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการกู้ภัยในพื้นที่ใกล้กับจุดเหนือศูนย์กลางแผ่นดินไหวซึ่งถนนหลายสายถูกตัดขาดประชาชนกว่า 5,000 คนได้รับการอพยพหลังจากบ้านเรือนพังเสียหายการจัดหาอาหารน้ำผ้าห่มและสิ่งของบรรเทาทุกข์อื่นๆกลายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งรัฐบาลอินโดนีเซียระบุว่าได้ส่งเครื่องบินขนส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์จำนวน27ตันไปยังหลายพื้นที่ในคืนวันเสาร์ที่15รัฐบาลยังกล่าวเพิ่มเติมว่าได้ส่งกำลังทหารและตำรวจกว่า 3,500 นายไปยังภูมิภาคดังกล่าวแล้วผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ของญี่ปุ่นเติบโตในอัตราร้อยละ 1.1 ต่อปีในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนซึ่งเป็นการเติบโตต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่3ติดต่อกันสำนักคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้เผยแพร่ตัวเลขเบื้องต้นสำหรับไตรมาสเมษายนถึงมิถุนายนในวันจันทร์ที่17สิงหาคมซึ่งแสดงให้เห็นว่า GDP เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 จากไตรมาสก่อนหน้าโดยปรับตามอัตราเงินเฟ้อแล้วการบริโภคส่วนบุคคลซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณครึ่งหนึ่งของ GDP ของญี่ปุ่นลดลงร้อยละ 0.02 จากไตรมาสก่อนรายจ่ายของภาครัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6และการส่งออกเติบโตร้อยละ 0.5 NHK World Japan นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นผ่านวิดีโอสั้นในเว็บไซต์ของเราในสัปดาห์ที่แล้วมีวิดีโอสั้นชื่อว่าญี่ปุ่นรำลึกครบรอบ81ปีการทิ้งระเบิดปรมาณูเมืองนางาซากิแพทย์ปกป้องผู้ป่วยขณะเกิดแผ่นดินไหวช่วงผ่าตัดที่คุมาโมโตะเมืองมารุงาเมะเร่งผลิตพัดอุจิวะรับฤดูร้อนและเด็กๆร่วมการแข่งขันถูพื้นประจำปีที่จังหวัดชิมาเนะสามารถรับชมวิดีโอเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น